มันลุกไปกินหลอกเมื่อไหร่ก็แล้วที่น้องว่าถ้าแม่น้องแบนทัวร์อะไรไปอยู่ที่อยู่ก็ได้ยอมมาแบนหลอกคมยอร์คมรู้ได้ไหมอย่าช่วยกันกิจกรรมมันเป็นอามันทัวร์โอเคงอยู่มาควรจะรับเชิญรวยตรงเลือกโอเคเนี่ยเราติดไม่ได้ก็ทารันนั่นซึ่งงานกิจกรรมก็คือการอยู่ตะเคียนมาแม่กิมาเทียกมาเชลดูเกะมันมาเจ้ามาที่กวาดันยิ่งมาเทียกเทียกเทียกอฟวยดงรีมากะกะเมกิเยจูเลกะวุนยุลหังเยชวทิเชลุทิยานอลหังเยละควานอเนบอทินทีอันอาเนสาวมาคอมลหังเยดงเบียนอบอทินคาระกิคาเรมลุนยุรเมยูกอมซับคอนเทปะเดดิสตริกะยะเกนกิติกันนงคอนลอกมาดงอาทิกะทิกะมาลุเปกิเวกอลุทิยานอมาเมกิกะลากะกอมานาทามดอกเบนมุเคนเนกิติกะเวกอกิเดนอจันละบอยปาระเปทเวรมากะกะเมกิเวกอลอกเมยอรคอมมาเมกิเปติกะเบรมาเบดอกคุจเบปติกะเบรมาเบบอลวกเมตะเดรเอกจากที่มาดูลเมสซอโปรเทคชันยังคนกันก็ยบนวอกมันคีดูลเมทโฮเทลเรียมชันยูธกรุ๊ปมาเป็นดูลเมอดรายที่ขัดเจลโคดูลเอเนนิมว่าจะที่นี่ออฟฟิศกูนอกก็มาดูอันที่กันที่กันมาลุเปกิลุนยูร์บุกมาที่กันเวกอลที่นั่นมาเมกิกระดามรูชาร์ดชันโอคอร์เรมาที่นั่นชัดมีโอกรมเอลเซนต์ที่ริมโอชายคิดมาลุนยูร์บุกแค่นี้กันก็เวกอลที่นั่นมาคอมเกลีเรียร์ยาร์ปีกี้แค่นี้ดอกเป็นลุที่นั่นยันนี้ยันว่าจะที่นี่พอเล่ชั่มมาเบเป้เปลุที่นั่นมาเวกอลเป็นพอเล่ลุที่นั่นกันก็ที่กันคู่กับเพื่อมาที่กันที่กันที่กันยันว่าจะที่นี่เพื่อมาที่กันคอมการ์เนยันนู้นี่จะไม่มาเมียร์ลุที่นั่นกันก็ชั่มกัจเจลเป็นกิเก็บมาเมียร์ลุนยูร์บุกวักกี้ลุที่นั่นมาเมกี้เพื่อเป็นมันมาเบยันว่าเมื่อลูกก็ว่าจะลูกไม่เชื่อลุที่กันเชื่อมาที่กันที่กันที่กันคอมลุที่นั่นมาโน่กันกิที่ก็ยังแคร์ไม่เชื่อกันควันกินยันว่าเป็นได้ที่นี่ลูกไม่ยอร์คอมกี้ลุนยูร์เมียร์กันก็พาไปเรามาที่กันได้ว่าจะนี่กิบิจักก็ควันเชื่อคอมลุนยูร์มาแค่นั้นมากินกิเวกลุที่นั่นมาค่ะกันเมกี้อ่ะละลูกก็วันคอมอับบิทรีสกิจเจก้าหัวก็คนนี้พอเลยลุนยูร์มากินกิเวกลุที่นั่นก็เมียร์กันก็เงี้ยนิมอีเทควารุเมียร์ที่นี่ลุนยูร์เมียร์ก็กวักลุที่นั่นมาเมกี้คอมีคนดูจูเวงมาเมียเต้มาเชลมาลุนยูร์ลุเทลกันกิเมียร์คนนู้เมียร์กันเนี่ยนู้ยอมเอาเกณฑ์มาจากก็ยี่ลูกไม่เลี้ยงพี่มันเลี้ยงได้ดับเบนบอดด้านนู้กวักก็คบเรื่องมารุมว่าเกวักก็เป็นลุที่นั่นพี่เมียร์กวักลุที่นั่นท่าดอกเบนกิเวจที่นี่เอ็นนี่คอมีว่าเทอร์มาเชลกันมาพี่ระทึกเกณฑ์ลูกแม่เต้เอ็มอพอดิสตูเกณฑ์ก็ที่รับปัญญาเมลล์ก็ดงคีดอกทิชมันมีอาการก็ทอนคันซิลวันคอมเมนี่ที่บอสก็เนื้อเอ็นเกี่ยวกับเนื้อนั่งมาลุเปกิติกิเชนเต็มมิลลิออนมารมาเชลล์ลิมีอาเบอร์พิอาร์เรวเบจเชนเต็มมันโอเคคอมมีอาเชลกิบิเมนคันซิลอีรีพอร์ตมุกัตเกี่ยวกับที่เนื้อครับการนี้ก็ที่เที่ยวคนนู้คนนั้นว่าจะคนเกี่ยวกับที่เชนเต็มมาพอพอเรื่องคนนู้กิจวัตรจะเบริมดอกเกติกายเนื้อเขามีมันดูมีอาเบเชลลุพัตเกี่ยวกับการมาเมกิมาดีระดับพัตฟิกมาเคจว่าจะที่เนื้อครับเกี่ยวกับเนื้อครับโอเคเมียร์มีอะไรก็ดูข้างนอกจะมาเว้นพาพาต์ได้ที่ออฟฟิศมาลุเปเบตีเช็คพาพาต์เต้เล่าจากมาเทียกมาคือว่าจะที่นี่คือยูมาพ่อพ่อเรื่องการมาเบรนโอดงจะมาช่วยลูกว่ามันคนนี้เย่พ่อวิกิคมีอาชีพกี่เย่พ่อมอนก็คนนี้มาเทียกเทียกเทียกเนี่ยคูเปพ่อเบรมาเบย์มาว่าคนนี้ก็ที่อยู่กี่เช่นเตยยูมาไรท์กิจการมาเทียกก็คือว่าจะที่นี่พาร์ทเป็นกันกี่เย่หนุ่มยิ่งกี่กับเชลกี่เก็บกี่กบาลเล่ล็อกมาชั่มชานะเพียงกันกี่ที่กับทอตเตอร์มาเทียกเลยว่าเนี่ยล็อกมาชั่มชานะเดี๋ยวโน่นี่พาร์ทเมียร์หนุ่มยิ่งกี่ทัดก็เช่นเตยก็ดูจูเวงมันก็รักกี่ก็รักก็ว่าจะที่เบรนดงนิมลูกก็พาร์ทเวงยิ่งเมียร์หนุ่มยิ่งกี่ทีมกี่คู่เรื่องของลูเทลามุกเนี่ยมันพาร์ทเมียร์นารามอิรอมีออฟฟิศลูกงานยาคาร์บอทิ้งกีเรดิโอรับไปเฟมที่บ่มามาดีที่ประเดี๋ยวทางคันซิลยูมันมาเชื่อละทันยังกี่คนเองคิดกุมดิสตัวก็ยังคนก็ว่าจะที่นี่เพื่อคุณแม่กินอาชามาดูยี่ระห์มาที่อักรทวลด็อกเตอร์ก็เคลื่อนตัวในระหว่างเคนกับภาษาหนังเวนต์นะบิดกลุ่มลูกที่น้องมามาหาก็จะขับบิดไม่ดูบุกเรเป็นแม่กินมาเยี่ยงก็ดังก้าชิลกินแม่กินมาเกินกิติกาดอดอายกิติกาหนงเพื่อคุณมาที่อักรคิดเรื่องล็อกคอมเกจมาที่กับเยลโลดานมาที่อักรได้ดับเอ็นนี่คือว่าชุดที่มีสับคอนเทสมาพอลมาพาร์ตพาระดูลมาวันฟูดโปรแกรมเกินกูเบรกังยี่ห้อคนดานก็จะว่าจะดานลิบะรีพอร์ตดงว่าจะที่นี่ในรถที่มาแทรกไอ้คอมด้านนั้นมีอาเชลพิอังค่าดงเบนเองดูมุกเงินช้ามมามาแทรกมันคนช้ามุกเงินที่มีอาเชลพิอังเชลวิอาริโอไปคอมเมทัวร์ในเรียติกายรมาแทรกรถทัวร์เลยยอร์มว่าคือภาษาหน้าป่าท่านอาเชลโคโลก็ได้กับเบรมุกเงินมาปัดดิสเวกติกาโตเต้เมนันที่คนที่มีอาเงินช้ามลองเว้นกี่ว่าจะที่นี่ไปคุยรำมาเบรมาแทรกได้ดามาเชลดูกิเมทัวร์ปะพิงมือว่าก็พอเล็กเงินช้ามาเปที่อรัญย์ปารัวเชลเดี๋ยวนี้ล็อกคอมเพื่อให้แม่กินอาชามาที่กับเยลล์คนนั้นด้านมาที่กับที่กับเวลาลูกไปจิ้มปูเลยเด้อไอ้วางไอ้คนนั้นกินกี่ที่กับคุณแม่เคจวิกาเบลมาพาดเคจกุมลูกเธอเราดองที่กับลุงนี่ดูลมาพาดมากินกี่รำมาคนยังคนนั้นไอ้กี่เรื่องจะคุยคนนั้นเยลล์ก็เอารับด้านล็อกคอมกินอาชามาโอ้มีอะไรกินก็ถอดเตะกี่โยมเอาแค่แคนเปียนปูเลยนู่นนี่ไปเจ้าเชื่อแก่เชื่อเชลกินกี่ที่กับเพื่อ